0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dhamma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: อนนท์ก็การมาสุข5ประการนี้มีอยู่การมาสุข5ประการอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งต่างตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายต่างที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณมี5ประการเหล่านี้ There are these 5 kinds of sensual stimulation. What 5?Sights known by the eye that are likable, desirable, agreeable, pleasant, sensual, and arousing. Sounds known by the ear. Smells known by the nose. Tastes known by the tongue. Touches known by the body that are likable.Desirable, agreeable, pleasant, sensual, and arousing. These are the 5 kinds of sensual stimulation. ก็สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5นี้เราเรียกว่ากามสุขชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่ากามสุขนั้น The pleasure and happiness that arise from these 5 kinds of sensual stimulation is calledSensual pleasure. There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience, but I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้นAnd what is that pleasure? It is when a mendicant, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, which has the rapture and bliss born of seclusion, while placing the mind.And keeping it connected. This is a pleasure that is finer than that. ก็แต่ว่าชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลาย ย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนั้น There are those who would say that this is the highest pleasure and happinessThat sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้น And what is that pleasure? It is whenAs the placing of the mind and keeping it connected are still, a mendicant enters and remains in the second absorption, which has the rapture and bliss born of immersion, with internal clarity and confidence and unified mind without placing the mind and keeping it connected.This is the pleasure that is finer than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขนี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้นAnd what is that pleasure? It is when, with the fading away of rapture, a mendicant enters and remains in the third absorption, where they meditate with equanimity, mindful and aware, personally experience the bliss of which the noble ones declare equanimous.And mindful, one meditates in bliss. This is a pleasure that is finer than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that.ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไร คือเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when giving up pleasure and pain and ending former happiness and sadness, a mendicant enters and remains in the fourth absorption without pleasure or pain, with pure equanimity and mindfulness. This is a pleasure that is finer than that. Anon, ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับแห่งปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นี่แหละชื่อว่าความสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure?It is when a mendicant, going totally beyond perceptions of form, with the ending of perceptions of impingement, not focusing on perceptions of diversity, aware that space is infinite, enters and remains in the dimension of infinite space,This is the pleasure that is finer than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้And what is that pleasure? It is when a mendicant, going totally beyond the dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite, enters and remains in the dimension of infinite consciousness. This is a pleasure that is finer than that.อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรายังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happinessThat sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when a mendicant going totally beyond the dimension of infinite consciousness aware thatThere is nothing at all, enters and remains in the dimension of nothingness. This is a pleasure that is finer than that. อนุนก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรายังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience but I don't grant them that why is thatBecause there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when a mendicant going totally beyond the dimension of nothingness enters and remains in the dimension of neither perception nor non-perception. This is the pleasure that isfiner than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรายังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when a mendicant going totally beyond the dimension ofneither perception nor non-perception, enters and remains in the cessation of perception and feeling. This is the pleasure that is finer than that. Anon, เป็นไปได้ที่อัญญาเดรติปริภาชกทั้งหลายจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างไรที่พระสมณโคดมกล่าวสัญญาเวทยิตานิโรธและบัญญัติสัญญาเวทยิตานิโรธไว้ในความสุข It is possible that wanderers who follow other paths might say the ascetic Gautama spoke of the cessation of perception and feeling and he includes it in happiness. What's up with that? Anon, อัญญาเดรธีปริภาชกทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงคานว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายถึงสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแล้วบัญญัติสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นไว้ในสุขเลยแต่บุคคลย่อมประสบสุขในฐานะใดๆมีสุขในฐานะใดๆพระตถาคตจึงทรงบัญญัติฐานะนั้นๆไว้ในความสุข When wanderers who follow other paths say this you should say to him Reverence When the Buddha describes what's included in happiness, he is not just referring to pleasant feeling. The realized one describes pleasure as included in happiness wherever it's found and in whatever context. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ That is what the Buddha said. Satisfied, Venerable Ananda was happy with what the Buddha said. พหุเวทนียสูตรจบพระสูตรว่าด้วยผู้ตรวจสอบวิมังสกะสูตร The Inquirer มัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่487มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีนั้นที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า On one occasion the blessed one was living at Savatthi.In Jeta's grove, Anatta Bindika's park, there he addressed the bhikkhus thus, Bhikkhus, Venerable Sir, they replied. The blessed one said this, ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงทำการพิจารณาตรวจสอบตถาคตเพื่อทราบว่าตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ Bhikkhus, a bhikkhu who is an inquirer, not knowing how to gauge another's mind, should make an investigation of the Tathagata in order to find outwhether or not he is fully enlightened. ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อได้สดับแล้วจะทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า Venerable Sir, our teachings are rooted in the Blessed One, guided by the Blessed One, have the Blessed One as their resort. It would be good if the Blessed One would explain the meaning of these words. Having heard it from the Blessed One, the bhikkhus will remember it. Then listen, bhikkhus, and attend closely to what I shall say. Yes, Venerable Sir, the bhikkhus replied. The Blessed One said this. ตอนการตรวจสอบธรรมะของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมะสองประการคือ 1. ธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและ 2. ธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางหูว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเลย Bhikkhus, a bhikkhu who is an inquirer, not knowing how to gauge another's mindshould investigate the Tathagata with respect to two kinds of states. States cognizable through the eye and through the ear. Thus, are these found in the Tathagata or not? Any defiled states cognizable through the eye or through the ear?When he investigates him, he comes to know no defiled states cognizable through the eyes or through the ear are found in the Tathagata. เมื่อพิจารณาตรวจสอบอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเลยจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันคือบางคราวเป็นธรรมดำบางคราวเป็นธรรมขาวหรือไม่ก็เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันเลย When he comes to know this, he investigates him further first. พระสูตรว่าด้วยผู้ตรวจสอบวิมังสกะสูตร The Inquirer มัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่487มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า On one occasion, the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's Park. There he addressed the bhikkhus thus, Bhikkhus, Venerable Sir, they replied. The Blessed One said this, ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงทำการพิจารณาตรวจสอบตถาคตเพื่อทราบว่าตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ Bhikkhus, a bhikkhu who is an inquirer, not knowing how to gauge another's mindshould make an investigation of the Tathagata in order to find out whether or not he is fully enlightened. ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อได้สดับแล้วจะทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า Venerable Sir, our teachings are rooted in the Blessed One, guided by the Blessed One, have the Blessed One as their resort. It would be good if the Blessed OneWould explain the meaning of these words. Having heard it from the Blessed One, the bhikkhus will remember it. Then listen, bhikkhus, and attend closely to what I shall say. Yes, Venerable Sir, the bhikkhus replied. The Blessed One said this. ตอนการตรวจสอบธรรมะของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมะสองประการคือ 1. ธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและ 2. ธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางหูว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเลย Bhikkhus, a bhikkhu who is an inquirerNot knowing how to gauge another's mind, should investigate the Tathagata with respect to two kinds of states. States cognizable through the eye and through the ear. Thus, are these found in the Tathagata or not? Any defiled states cognizable through the eye?All through the ear. When he investigates him, he comes to know no defiled states cognizable through the eyes or through the ear are found in the Tathagata. เมื่อพิจารณาตรวจสอบอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเลย จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันคือบางคราวเป็นธรรมดำบางคราวเป็นธรรมขาวหรือไม่ก็เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันเลย When he comes to know this, he investigates him further first. Are there found in the Tathagata or not any mixed states cognizable through the eye or through the ear? When he investigates him, he comes to know no mixed states cognizable through the eye or through the ear are found in the Tathagata. เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้ทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้ว When he comes to know this, he investigates him further thusAre there found in the Tathagata or not cleansed states cognizable through the eye or through the ear? When he investigates him, he comes to know cleansed states cognizable through the eye or through the ear are found in the Tathagata.เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วแล้วจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานหรือมีชั่วการนิดหน่อยเมื่อตรวจสอบตถาคตอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อย When he comes to know this, he investigates him further thus, has this venerable one attained this wholesome stateOver a long time, or did he attain it recently? When he investigates him, he comes to know this venerable one has attained this wholesome state over a long time. He did not attain it only recently. เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้แล้วว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมสิ้นกาลนานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศท่านมีโทษบางอย่างในโลกนี้บ้างหรือไม่พระภิกษุยังไม่มีโทษบางอย่างในโลกนี้ชั่วเวลาที่ตนยังไม่มีชื่อเสียงไม่มียศแต่เมื่อมีชื่อเสียงมียศแล้วก็จะมีโทษบางอย่างในโลกนี้ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่อย่างนี้ก็จะรู้ว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียง มียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้เลย When he comes to know this, he investigates him further first. Has this Venerable One acquired renown and attained fame so that the dangers connected with renown and fame are found in him? For bhikkhus, as long as a bhikkhu has not acquired renown and attained fame, the dangers connected with renown and fame are not found in him. But when he has acquired renown and attained fame, those dangers are found in him. When he investigates him, he comes to know this Venerable One has acquired renown and attained fame, but the dangers connected with renown and fame are not found in him. เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้แล้วว่าท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะก็เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ When he comes to know this, he investigates him further firstIs this Venerable One restrained without fear, not restrained by fear? And does he avoid indulging in sensual pleasures because he is without lust through the destruction of lust? When he investigates him, he comes to know this Venerable One is restrainedwithout fear, not restrained by fear, and he avoids indulging in sensual pleasure because he is without lust through the destruction of lust. ก็หากชนเหล่าอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ Now, bhikkhus, if others should ask that bhikkhu thus, what are the Venerable One's reasons, and what is his evidence whereby he says that Venerable Oneis restrained without fear, not restrained by fear, and he avoids indulging in sensual pleasures because he is without lust through the destruction of lust. ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นจะตอบอย่างถูกต้องควรตอบอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรืออยู่ผู้เดียวจะไม่ดูหมิ่นหมู่ชนในที่นั้นผู้ดำเนินไปดีดำเนินไปชั่วสั่งสอนคณะบางพวกติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้บางพวกไม่ติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้เราได้สดับรับความข้อนี้มาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้ไม่มีภัยมิใช่เป็นผู้มีภัยเพราะปราศจากราคะแล้วไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ Answering rightly, that bhikkhu should answer thus, whether that venerable one dwells in the Sangha or alone, while some there are well-behaved and some ill-behaved, and some that teach a group, while some here are seen concerned about material things, and some are unsullied by material things, still that venerable one does not despise anyone because of that. And I have heard and learned this from the blessed one's own lips. I am restrained without fear, not restrained by fear, and I avoid indulging in sensual pleasures because I am without lust through the destruction of lust. ตอนทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้พิจารณาเหล่านั้นภิกษุผู้พิจารณารูปหนึ่งควรสอบถามตถาคตต่อไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะตอบอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเลย The Tathagata Pickles should be questioned further about that first. Are there found in the Tathagata or not any defiled states cognizable through the eye or through the ear? The Tathagata would answer thus, no defiled

ตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันคือมีทั้งธรรมะดำและธรรมะขาวเลย If asked, are there found in the Tathagata or not any mixed states cognizable through the eye or through the ear? The Tathagata would answer thus, no mixed states cognizable through the eye or through the ear are found in the Tathagata. ภิกษุนั้นควรสอบตามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเราเป็นผู้มีธรรมะที่ผ่องแผ้วนั้นเป็นทางเป็นที่โคจรเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา If asked, are there found in the Tathagata or not cleansed states cognizable through the eye or through the ear? The Tathagata would answer thus,Cleansed states, cognizable through the eye or through the ear, are found in the Tathagata. They are my pathway and my domain, yet I do not identify with them. สาวกควรจะเข้าไปหาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้เพื่อฟังธรรมศาสดาก็จะแสดงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่สาวกนั้นศาสดาก็แสดงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่ภิกษุโดยประการใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นโดยประการนั้นจึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกขุA disciple should approach the teacher who speaks thus in order to hear the Dhamma. The teacher teaches him the Dhamma with its higher and higher levels, with its more and more sublime levels, with its dark and bright counterparts. As the teacher teaches the Dhamma,To a bhikkhu in this way, through direct knowledge of a certain teaching here in that Dhamma, the bhikkhu comes to a conclusion about the teachings. He places confidence in the teacher thus, The Blessed One is fully enlightened. The Dhamma is well proclaimed.By the Blessed One, the Sangha is practicing the good way. ก็หากชนเหล่าอื่นพึงสอบถามภิกษุนั้นอีกอย่างนี้ว่าก็ท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว Now, if others should ask that bhikkhus thus, what are the Venerable One's reasons, and what is his evidence whereby he said

0: age, the blessed one is fully enlightened. The Dhamma is well proclaimed by the blessed one. The Sangha is practicing the good way. ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เราเมื่อพระองค์ทำอยู่โดยประการนั้นเราก็รู้ยิ่งซึ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นโดยประการนั้นจึงถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว Answering rightly, the bhikkhu would answer thus, Here, friends, I approached the Blessed One in order to hear the Dhamma. The Blessed One taught me the Dhamma with its higher and higher levels, with its more and more sublime levels, with its dark and bright counterparts. As the Blessed One taught the Dhamma to me in this way, through direct knowledge of a certain teaching here in that Dhamma, I came to a conclusion about the teachings. I place confidence in the teacher thus. The Blessed One is fully enlightened. The Dhamma is well proclaimed by the Blessed One. The Sangha is practicing the good way. ภิกษุทั้งหลายก็ศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งมั่นแล้วในตถาคตมีมูลมีที่อาศัยด้วยอาการเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ศรัทธานี้เรากล่าวว่ามีเหตุมีทัศนะเป็นมูลมั่นคงซึ่งสมณพราหมณ์เทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงให้หวั่นไหวได้ภิกษุทั้งหลายการตรวจสอบธรรมะในตถาคตย่อมมีอย่างนี้ตถาคตเป็นผู้ที่ภิกษุพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยธรรมอย่างนี้แหละ Bhikkhus, when anyone's faith has been planted, rooted, and establishedIn the Tathagata, through these reasons, terms, and phrases, his faith is said to be supported by reason, rooted in vision, firm. It is invincible by any recluse or Brahmin, or God, or Mara, or Brahma, or by anyone in the world.That is how, because there is an investigation of the Tathagata in accordance with the Dhamma, and that is how the Tathagata is well investigated in accordance with the Dhamma. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสปราศิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ That is what the Blessed One said. The bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One's words.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program.Pure Dhamma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี